0: ค่าเดินรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาสวิตบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาสวิต
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ทำยางจุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ก่อนจะเดินทางใกล้หรือไกลทุกครั้งให้นึกถึงเราอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขาลูกช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแสงมณีกับนันทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังทางด้านเสียงเพลงไทยลูกทุ่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับณเวลาดีกับท่านผู้ฟัง 11:00 น.ถึง 13:00 น.ช่วงชั่วโมงโดยประมาณครับก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเที่ยงกันฟังกันได้ทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางระบบออนไลน์ครับนะท่านผู้ฟังก้าวไปที่เว็บไซต์ www.vr8875.comสำหรับช่องทางทางเว็บไซต์ควังกระไดตัวไทยเลยทีเดียวครับแนะนำงานเพลงที่ท่านชื่นชอบเพื่อมอให้กับคนที่ท่านรักหรือว่าคนที่ท่านคิดถึงโทร0748

ถุนายน2569ช่วงแรกของรายการหมอกความสุขหมอกงานเพลงให้อาจารย์ผู้กวางได้กวางกันก่อนกวางกรับงานเพลงของสยสยสายันสัญญารักษายันน้อยๆแต่ขอให้รักษายันนานๆกับงานเพลงไปให้ผ่อนขอให้ความสุขบังเกิดกับทุกๆการกว้างงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับ

กรับท่านผู้ฟังไปแล้วก็ไปให้พ้นไปให้พ้นครับนะนี่ถือว่าเป็นการหลายแสดงความต้องการในอีกฝ่ายนะครับนะหรือว่าคนรักครับท่านผู้ฟังออกไปจากชีวิตให้ไกลๆที่สุดเท่าที่จะไกลได้ครับนะโดยไม่ต้องพบเห็นหรือยุ่งเกี่ยวกันอีกเลยซึ่งถือว่าเป็นคำพูดที่บ่งบอกถึงความโกรธความรำคาญหรือความสัมพันธ์ที่ขาดสะบั้นลงเหลวครับท่านผู้ฟังช่วงเรกของรายการมอบความสุขให้กับทุกท่านโดยงานของสยสยสายันสัญญาฝันใจคนเดิมรักสายันน้อยๆแต่คอยรักสายันนานๆวันนี้ก็ไร้ทันกับท่านผู้ฟังที่โตกันเข้ามาให้กำลังใจอํานวยอวยชัยพร้อมทั้งแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบมอบให้กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงครับนะเริ่มกันด้วยไส้เล็กครับพี่โยครับพี่โยปาคุณอยู่ที่บ้านบางด้านครับนะใช่ที่ซ่องวันนี้เปิดเรื่องครุฑบ้านน้ำกระจายและทีมงานเชิงประกอบด้วยคุณน้องติ้วคุณน้องแต้วคุณน้องเบ้าบ้านชายกรองและก็คุณน้องไล่ครับใช่ที่สามวันนี้คุณป้าใจดีอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่บ้านบางด้านคุณปาคองครับนะใช่ที่สี่วันนี้คุณพี่บอลครับอยู่ถนนราชติดหนึ่งถอยทิพย์ซีถึงอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาส่วนใช่ที่ห้าคุณน้องชายอยู่ที่อำเภอสิงห์นครใช่ที่ออกพี่โก้ใกล้แตงโมบ้านบางด้านครับนะมาแล้วเช่นเดียวกันใช่ที่เจ็ดวันนี้คุณพี่นุ่นชุมชนสมวังในเขตเทศบาลนครสงขลาล่วงจำนานกับท่านผู้อาวุโสก็ได้โทรกันเข้ามาแล้วเช่นเดียวกันและสุดท้ายช่วงนี้ใช่ที่เก่าครับนะคุณพี่เป็นและคุณพี่นงครับอยู่ที่ส่วนตูนตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาครับนะขอบคุณครับถูกเสียงถูกไส้ที่ได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบหมอไปกับคนที่ท่านรักครับนะฟังงานเพลงที่ท่านผู้ฟังให้เกียรติแนะนำกันข้ามาอย่ารอช้าถ้านานงานเพลงก้องทูลทองใหญ่กับนาพิโยป

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังขอบคุณมากๆคุณพิโยปะคุณบันบางด้านที่ให้เกียรติในนำงานเพลงที่ชินชอบเพื่อหมอไปกับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงครับนะโอ้สมัยกาเจวิตบันบางด้านที่นี้บริการซ่อมรถยนต์ครับทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเกียร์ระบบเบรกครับนะช่วงรางเปลี่ยนใต้บานเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใต้กล้องและก็ยังให้บริการครับท่านผู้ฟังให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรชายบริการกันได้ครับนาทีอู่ซ่อมไม้กาจวิตบ้านบางด้านตำบลโครูปจางอำเภอเมืองชงคราโทร0624566ตง5แล้วก็6ครับนะสำหรับอามอย่างยนต์ลอแม็กชงคราที่นี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปิดเจนแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการตั้งศูนย์ท่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับท่านผู้กวางปะยางโดยเฉพาะอย่างหญิงปะแบบใหญ่ไม่กลับนะในส่วนนี้ปะให้ฟรีไม่มีเงินใกล้และไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันได้ครับนาที่อ้ำอย่างยนต์ลอแม็กซ์สงขลาถนนจ้ามที่เม็ดตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาศูนย์96925363ท่านผู้กองโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารงานโดยน้องอามครับท่านผู้กองที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งบอกว่าควังรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กองได้ควังกันต่ออย่ารอกันชาจ้ากันนานเรื่องของงานเพลงครับนะกว่า งานเพลงสนุกสนุกจังวะเร็วๆกันมั่งครับนะเพื่อให้ท่านผู้กองได้ยืดแข็งยืดก้าวากันพนันครับนะมาถึงพี่ลงครุฑและทีมงานคุณน้องติ๋วครับนะให้เกียรติในนำงานเพลงก้องดวงตาคงทองนักร้องตาใสครับนะงานเพลงอยากเจออยากเจอเลยอยากเจอคนจริงใจไปควังกล

จริงใจจริงจังและกันทุกคนครับท่านผู้ฟังนะงานเพลงก้องดวงตาคงทองครับนายากเจอคนจริงใจครับมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างกันต่ออย่ารอกันจ่าท่ากันนานฟังงานเพลงก้องกันตาดาราพรครับนะรักผีเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับนะอย่าได้ก้าวใจผิดกันมาครับนะแนะนำมาจากคุณน้องแต้วที่งานพี่ลุงครุฑเช่นเดียวกันมอบความสุขให้กับทุก

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับจะไปกับงานเพลงก้องสิทธิพรสุนทรบทกับงานเพลงลุงคาดปลาครับท่านผู้ฟังขอบคุณหนังอีกครั้งอีกทีพี่ลงครุฑและทีมงานบ้านนำกระจายครับนะเสียงกวางเป็นมู่คณะเลยทีเดียวครับนะประกอบด้วยคุณน้องติ้วคุณน้องแต้วคุณน้องเบาบ้านชายโครงและก็คุณน้องไรครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้กวางรับช่างอะไรด่วนในตามรุ่นตามเดียวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เกียมถนนกัญจนาวณิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081357425ครับโตไปได้ครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะบริษัทอินเตอร์โรเจติกจำกัดครับรับสมัครพนักงานขับรถเทรลเลอร์อายุ24-55 ปีครับนะมีใบอนุญาตโทร3ขึ้นไปมีความรู้ความสามารถการขับรถและเช็ครถในเบื้องต้นครับนะเอาเป็นว่าท่านผู้กวางท่านใดสนใจหรือมีบุตรหลานที่มีความสามารถในทางด้านนี้ครับนะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร0936318342และ0935760909ครับนะติดต่อกันได้โดยตรงกับท่านผู้กวางที่คุณเฟิร์นและคุณลิ้มครับนะนี่ก็ดีเจแทนเดนซะโตรายการสบายสบายสไตล์ลูกทุ่งซึ่งจัดในเวลา15 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาได้ประท่านเข้ามาให้ประชาสัมพันธ์ครับนะมาพูดกันถึงเรื่องการบริโภคครับนะเครื่องกรองน้ำครับท่านผู้กวางคอดเวครับรุ่นนีโอพลัสมีโปรแกรมดีๆครับนะท่านผู้กวางเธอเปลี่ยนใช้กรองไอฟีทุก4 เดือนครับนะบริการล้างการกายไอฟี7 ปีด้วยกันแล้วก็ติดตั้งไอฟีเอาเป็นว่าท่านผู้กวางท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการเพลินใจไปกับวิทยาผมจะให้เจ้าหน้าที่ไกว้ไกไปชาติดให้ฟรีถึงทีและก็ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะขอบคุณขอบคุณมากมากครับนะโทรกันเข้ามาได้ครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้ความกันโตอย่ารอกันจะตากันนานมาถึงคุณป้าใจดีอยู่ที่บ้านบางด้านครับคุณป้าคงครับนะวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงคงแจ็คธนพลงานเพลงคนแบกรักครับได้และต่อกันด้วยมนแคนแคนคูนครับนะงานเพลงที่สองของมนแคนแคนคูนคิดหอด

ครับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องมนแคนแคนคูนครับนะคิดฮอดทุกคนคิดฮอดนี่ครับท่านผู้ฟังซึ่งถือว่าเป็นภาษาไทยท่านกับชาวบ้านโลกก็แปลว่าคิดถึงทุกคนนั่นเองครับนะขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีครับนะสำหรับป้ากองครับนะอยู่ที่บ้านบางด้านคุณป้าเจดีแด่เกียรติแนะนำงานเพลงนี้กันเข้ามาวันนี้ครับท่านผู้ฟังเดินทางมาถึงวันจันทร์ที่29 มิถุนายน 2569ต่อเช้าวันที่30ครับท่านผู้ฟังนะเตือว่าต่อลือเนี่ยครับนะท่านผู้ฟังก็ได้ใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัดกันนี้กับโครงเดือนที่2เรียกว่าเดือนกรกฎาคมถึงจะเริ่มเปิดให้ผู้ใช้สิทธิ์นี่ครับนะนำวงเงินไม่ครับในจำนวน 1,000 บาทมาจ่ายได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปครับนะ60-40ครับท่านผู้ฟังนะกะเดือนแต่ละเดือนนี่ครับจะต้องจ่ายให้หมดครับภายในเดือนนั้นๆถ้าจ่ายไม่หมดนี่ครับจะไม่สามารถไปทบในเดือนถัดไปได้ครับท่านผู้ฟังนะอันนี้เหลืองก้องโครงการไทยช่วยไทยหรือว่าก็ละครึ่งพลัดนะครับท่านผู้ฟังนะครับขอบคุณไปยังก็อย่าชุมชนริมทางรถไฟกับนะที่ให้เกียรติแนะนำงานเพลงที่ฉันชอบมอบให้กับคนที่ตันรักและคนที่ตันคิดถึงและห้องเสื้อโอลิมปิกกับในเขตเทศบาลนครสงขลาที่ได้เสริมเติมเต็มเรื่องงานเพลงกันเข้ามาขอบคุณคอยสักครู่ครับก็อยู่กับรายการเปิดใจไปกับวิทยาผมจะไม่รอช้าท่านานค่อยๆทยอยจะได้นะครับนะตอนนี้มาถึงคุณบีพรกับอยู่ที่ถนนราชุติดหนึ่งซอยทิพย์ที่ในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงก้องพงเป็ดฟันผู้ตนกว้างกันเสียเลยดีกว่าอย่ารอกันช้าท่ากันนานงานเพลงใส่ฮอกล่วงครับแล้วต่อกันด้วยเศร้าวันโซ่พร้อมหน่อยไม่ได้ฮอกล่วงอีกโซ่งานเพลงมอความทุกข์ให้กับทุกๆกัน

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงก้องเศร้าวันโซ่พรมหน่อยครับไม่ได้ออกล่วงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างนั้นขอบคุณมากๆคุณพี่พรครับอยู่ที่ถนนราชสิทธิ์1ครับนะซอย14ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองครับนะโอ้สมัยกาจวิทย์บ้านบางนานครับท่านผู้ฟังง่ายบริการซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกเกียร์ครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเรื่องของเครื่องยนต์คลัตช์เกียร์ระบบเบรกช่วงหลังเปลี่ยนท้ายผ่านเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องพร้อมใช้กล้องและก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอู่ส้มไม้กาจวิทย์บ้านบางดานตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาครับสูนอกซ่องซี่56ตองอาระกอฮกตัวไปได้ครับนาทีอู่ส้มไม้กาจวิทย์บ้านบางดานสำหรับอามอย่างยนต์ลอแม็กซ์สงขลาที่นี่จำได้ครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นอย่างไม้อย่างเปิดเทนแม็กไม้มึกหรือซ่องมีครบครับนะให้บริการตั้งโดยเฉพาะอย่างหญิงปะแบบใหญ่ไม้ครับนะในส่วนนี้ปะให้ฟรีไม่มีเงินค่อยและไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับท่านผู้ฟังที่อามอย่างยนต์ลอแม็กซ์สงขลาถนนจำชิบเม็ดตำบลโครุจาอำเภอเมืองสงขลาศูนย์96 925533ท่านผู้ฟังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารโดยหนองอ้ำครับท่านผู้ฟังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่าฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีส่วนลดให้กับท่าน 10% ครับขอบคุณไปยังคุณน้องตาลและคุณพี่นกกับหมอราชภัทรสงขลาได้โทรกันเข้ามาเสริมเติมเต็มเรื่องงานเพลงก่อยสักครู่นะครับนะเดี๋ยวกระผมค่อยๆทยอยจะได้ขอบคุณมากๆกันน้อยๆแต่ขอรักษายันนานๆงานเพลงเฝ้าค่ายกายเตียงครับนะแนะนำมาจากพี่โก้ค่ายแตงโมบ้านบางดานมอบความสุขให้กับทุกๆท่านฟังงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับ

ครับท่านผู้ฟังมีบทกลอนอยู่บทหนึ่งครับท่านผู้ฟังได้กล่าวบ่อยว่าครับจะนี่อื่นหมื่นแสนในแดนโลกพ่อใหญ่โยกลีกลี่นี่ผลได้ครับแต่นี่หนึ่งซึ่งมีคือนี่ตายนี่ไม่ได้นี่ไม่ผลสักคนเดียวครับท่านผู้ฟังนะการผัดพลากจากกันครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะจนรวยก็ต้องพลากจากกันการลาจากการสูญเสียครับท่านผู้ฟังหรือว่าความตายนะครับนะเป็นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบแล้วก็ต้องเผชิญไม่ว่าเราใครคนนั้นจะมีอำนาจทรัพย์สินเงินทองหรือร่ำรวยล้นฟ้ามหาศาลเพียงใดครับท่านผู้ฟังก็ไม่สามารถที่จะใช้เงินทองซื้อเวลาหรือหลีกหนีความตายและการผลัดปรากจากกันไปได้ครับท่านผู้ฟังนะควังกันต่ออย่ารอกันจ้าจ้ากันนานควังงานเพลงของสยอสยออีกหนึ่งงานเพลงนะครับงานเพลงบ้านหน่อยไรหน้าครับมอบความสุขให้กับ

ครับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงของสยสยสายันสัญญาฝันใจคนเดิมรักสายันน้อยๆแต่คอยรักสายันนานๆกับงานเพลงบ้านหน่อยปลายนาขอบคุณมากๆครับนาปีโก้ใกล้แตงโมบ้านบางด้านในเกณฑ์แนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับนะขอบคุณไปยังนุ่มหมอเตยครับนะแล้วก็บอกว่ารับอนุโมทนาชาตูด้วยเพิ่งกลับจากวัดวันนี้ครับนะครับก็อนุโมทนาชาตูในท่านาที่เป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งครับนะครับในนำงานเพลงกันเข้ามาด้วยก็อีกสักครู่ครับก็อยู่กับรายการเปิดใจไปกับวิทยาครับนะตอนนี้มาถึงคุณพี่นุ่นครับอยู่ที่ไหนครับชุมชนทวังในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะแนะนำงานเพลงกันเข้ามาครับนะอ่านเพลงก้องควันใจผู้ชายแรงงานไม่พิลมพรครับกำจับกำจ้าบอกว่าหมอไม้กำอ้ามอย่างยนต์หล่อแม็กซ์ส่งกล้าในจังเวกจังกึ้งครับนะซอยเก่าถนนไซบรีในเขตเทศบาลนครส่งกล้าควางกันเลยครับนะงานเพลงมือตื้อมือซ่องของไม้พิลมพรควันใจผู้ชายแรงงานครับ

ครับท่านผู้ฟังงานเพลงของไม้พิลมพรครับนะมือถือมือซ่องขอบคุณดังนั้นอีกครั้งอีกทีกับพี่นุ่นชุมชนระวังในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะเราคนท่านะทางการเงินไม่ค่อยดีนะครับนะบางทีก็ต้องไปถือข้องมือซ่องครับท่านผู้ฟังนะพูดถึงข้องมือซ่องนี่ครับท่านผู้ฟังถ้าว่ากันไปเร็วเลือกดีๆกับก็มีราคาถูกอากรมีความรู้ทักษะครับนะในการตรวจชอบสภาพสินค้าและรู้จักเล่งชื่อนี่ครับที่น่าเชื่อถือได้เราก็จะได้สินค้าที่ใช้งานได้ดีเหมือนไหมครับนะในราคาที่ถูกกว่าการซื้อของมือหนึ่งไล่เถาเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็ว่ากันไปมือถือมือซ่องครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านในกว้างกันต่อมาถึงคุณน้องชายอำเภอสิงห์นครกำจับกำจาบอกว่าหมอไม้กับเบาผู้พอชมลมรู้เครียดว่าขำนะแล้วก็ร่วงชำนาญท่านผู้อุโซท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเปิดใจไปกับวิทยากว้างกันเลยครับนางงานเพลงก้องอัศวินสีทองเรียกพอสิรู้ครับ

0: ช่วงแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังงานเพลงก็อัศวินสีทองครับนายเรียกพอสิรุกขอบคุณมากมากครับนะคุณนงชัยอำเภอสิงห์นครให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงโรงเรื่องอะไรยนต์ครับโรงเรื่องอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงโรงเรื่องอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังโรงเรื่องอะไรยนต์ยังไงบริการรับสั่งอะไรด่วนตามรุ่นตามเยอที่ต้องการโรงเรื่องอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากทอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองช่องคล้าครับนะ081357425โทรไปได้สำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงโรงเรื่องอะไรยนต์ครับนะบริษัทอินเตอร์โลจิสติกจำกัดรับสมัครพนักงานขับรถเทรลเลอร์ครับอายุตั้งแต่24-55 ปีครับนะมีใบอนุญาตโต3ขึ้นไปมีความรู้ความสามารถในการขับรถและเช็ครถในเบื้องต้นครับเอาเป็นว่าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจหรือมีบุตรหลานที่มีความสามารถในทางด้านนี้ครับนะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร0963618342และ0935760909ครับนะติดต่อกันได้โดยตรงกับท่านผู้ฟังที่คุณเฟิร์นและคุณลิมครับนะดีเจแทนเดนทะโตรายการสบายสบายสไตล์ลูกถุงซึ่งจัดในเวลา15 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาครับนะได้ประจานกันเข้ามาให้ประชาสัมพันธ์ครับนะมาถึงเรื่องกล้องเครื่องกล้องน้ำครับนะยอคอดเฟลุนนีโอพลัสครับนะตัวนี้มีโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านถือไปนี่เปลี่ยนเครื่องกล้องไอฟีทุก4 เดือนครับแล้วก็บริการล้างการค้าไอฟี7 ปีด้วยกันติดตั้งไอฟีเอาเป็นว่าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อผ่านรายการเพลินใจไปกับวิทยาผมจะให้เจ้าหน้าที่ค่อยๆกับนาไปสถิตไอฟีถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะโตกันเข้ามาได้ครับนะกลับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่าโรคกันจาตากันนานนะมาถึงล่วงจำนานท่านผู้อาวุโสครับนะกำชับกำชาบอกว่ามอบให้กับน้องตาลทีมงานมอราชบัตรช่องคร้าคุณน้องน้อยอยู่ที่ถนนราชุติด1ซอย14ในเขตเทศบาลนครช่องคร้าคุณน้องชายชื่องานนครแล้วพี่ก้อวันเทวพี่แก้วันเท่าพร้อมทั้งท่านผู้ฟังที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีกลับไม่คัดข้องไม่คัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะอ่านเพลงของระพินผู้ไทยครับเดือนสร้างจำรักและก็โตกันด้วยชายครองอีกสองงานเพลงมอบความสุขให้กับ

กลับกันรบฟังเอาเป็นว่ารักเขาคิดถึงเขาแต่พูดไม่ออกบอกไม่ได้กับนะคิดถึงเขาแต่ว่าบอกไม่ได้ใครบางคนไม่สามารถเปิดเผยหรือแสดงความรู้สึกออกได้ตามใจปรารถนานั่นเองครับฟังกันต่ออย่ารอกระจาตากันนานฟังงานเพลงของสุรพลสมบัติเจริญครับแนะนำมาจากพี่น้องส่วนตูนหมอความสุข

0: งเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับท่านผู้กว่างคนบางคนนะครับเวลาต้องการอะไรหรือสร้างเสียอะไรนะครับท่านผู้กว่างอยากให้ทำอะไรให้สำเร็จครับนะอย่างเช่นการที่พูดกันว่าจะตายจะได้นอนตายรับครับท่านผู้กว่างคือว่าได้หมดร่วงสิ้นความกังวลหรือทำการกิจสำเร็จหลุหลวงเหลวถ้ามาที่จะตายตายรับได้สบายใจสบายใจนะอ่านเพลงของสุรพลสมบัติเจริญหอมหน่อยครับท่านผู้กว่างมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว่างขอบคุณมากๆครับนาคุณพี่เพ่นคุณพี่นงครับอยู่ส่วนทุนตะมนโครูปจางให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาอู่ซ่อมไม้คาสวิตบ้านบางด้านครับท่านผู้กว้างที่นี้บริการซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองก้องเครื่องยนต์ระบบคลัตช์ระบบเคลียร์ระบบเบรกและช่วงรางครับนะเปลี่ยนใต้บานเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใต้กล้องและก็ยังให้บริการครับท่านผู้กว้างให้คำปรึกษาหรือกันในเหลืองก้องเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอุตสาหกรรมกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลโครูปจางอำเภอเมืองช่องคราสู่นอกซ่องที่อาฮกตองอาแล้วก็ฮกครับนะสำหรับอามอย่างยนลอแม็กช่องคราที่นี้จำได้ครับทันพระกวางอย่างไม่ยางเบอร์เจนแม็กไม่แม็กมือซ่องแล้วก็ให้บริการตั้งซุ่นท่วงโลเช็คช่วงรางโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและยังให้บริการกับท่านผู้กวางปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ม้อยในส่วนนี้ปลาให้ฟรีครับไม่มีเงินค่อยและไม่จำกัดจำนวนกลางชายบริการกันได้กับนาทีอ้ําอย่างยนต์ลอแม็กซ์สงคราถนน3เมตรตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงคราส่วนเก่าอกเก่าสงอา5 3อก3ท่านผู้กวางโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารโดยน้องอ้ําครับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีสุดลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะขอบคุณไปยังคุณยู่ครับรักเธอเท่ากว่าครับนะอยู่ที่อำเภออัดใจบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางเว็บไซต์ครับนะ www.vr88.com สามารถฟังกันได้ทั่วไทยเลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันโตมาถึงชุมชนถนนริมทางรถไฟครับนะให้เกียรติแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบมอบให้กับคนที่ท่านรักมอบงานเพลงของเศร้าดอกยาตายอรไทยกับอยู่ในใจ

ครับท่านผู้ฟังวันเวลาเปลี่ยนไปแต่ใจไม่เคยเปลี่ยนครับท่านผู้ฟังนั่นก็ไม่ถึงรอความรักเลือกความตั้งใจที่มั่นคงและยั่งยืนถึงไม่ว่าเวลาจะล่วงเลยผ่านไปจะนานสักแค่ไหนก็ตามสภาพแวดล้อมหรือสถานหน้าการต่างๆจะเปลี่ยนไปแต่ความรู้สึกในใจที่มั่นคงสิ่งคล้องหรือเปล่าไม้เดิมยังคงเหมือนเดิมทุกประการครับนะงานเพลงของเศร้าดอกยาตายอรไทยอยู่ในใจเสมอครับนะก็คุณมากๆครับนะจากชุมชนครับนะถนนริมทางรถไฟให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามาถึงห้องเสื้อโอลิมปิกครับนะแนะนำงานเพลงกันเข้ามาฟังกันเสียเลยดีกว่าอย่ารอกันช้ากันนาน

0: ่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้ฟังรับสั่งอะไรด่วนตามรุ่นตามเยาะที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจี๊ยบถนนกาญจนาวณิชตำบลพวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081357ที่ช่องที่5โทรไปได้ถ้ามาเปลืองกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะบริษัทอินเตอร์โลจิสติกจำกัดครับรับสมัครพนักงานขับรถเทรลเลอร์อายุ24-55ปีมีใบอนุญาตโทษซ้ำขึ้นไปครับมีความรู้ความสามารถการขับรถและเช็ครถในเบื้องต้นครับท่านผู้กวางท่านใดสนใจหรือมีบุร้านที่มีความสามารถในทางด้านนี้ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร093-631-834ช่องและ093-576-0909ติดต่อกันได้โดยตรงกับท่านผู้กวางที่คุณเฟิร์นและคุณลิมครับนะดีเจเทนเดนสตอรายการสบายสบายสไตล์ลูกทุ่งซึ่งดำเนินรายการเวลา15:00 น.ถึง 17:00 น.ได้ประสานกันเข้ามาให้ประชาสัมพันธ์กับนะเครื่องกล้องน้ำคอร์ดเบรุ่นเนโอพลัสกับท่านผู้กวางตอนนี้มีโปรแกรมดีๆเปลี่ยนใช้กล้องไอฟีทุกสี่เดือนบริการลั่งการกายกับนะฟรี7ปีด้วยกันติดตั้งให้ฟรีเอาเป็นว่าท่านผู้กวางท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้ครับนะผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ๆไปสาธิตให้ฟรีถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะครับเวลาเลือกไม่มากมอบการเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างกันโตครับมาถึงราชภัฏคุณน้องตาลครับนะมอบการเพลงนี้ให้กับล่วงจำนานคุณน้องน้อยตาราสนาทิตย์ในเขตเทศบาลนครสงขลาท่านผู้กว้างที่กว้างร่ายการเพลินใจไปกับปิติยากว้างกันเลยครับนะเน้นที่ทบไหลเมกาไ

ครับท่านผู้ฟังนุ่มอบต.อบต.ผู้ชายกับท่านผู้ฟังย่อมาจากสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กที่สุดกับท่านและก็อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดเช่นเดียวกันมีฐานะเป็นนิติบุคคลกับท่านผู้ฟังและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่งครับท่านผู้ฟังเอาเป็นว่าวันนี้วันที่29ต่อเช้าวันที่30กับต่อลือเนี่ยเราก็จะได้โครงการเงินจ่ายเงินโครงการใต้ช่วยใต้พักกับกองเดินที่2หรือว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยกับจะเปิดให้จ่ายกันอีกนะครับวันที่1ก็ไปจ่ายกันได้กับนะถ้าจ่ายไม่หมดแต่ละเดือนแต่ละเดือนนี่กับนะจะภายในเดือนนั้นกับจะจ่ายไม่หมดเงินจะไม่ช้ามานะไปตกเดือนถัดไปกับท่านผู้ฟังไอ้นี่ก็เรื่องของโครงการใจช่วยใจพลัดกับนะ64ทิพย์กับท่านผู้ฟังเวลาเริ่มไม่มากับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการขอบคุณดีเจน้องนึงกับนะขอบคุณคุณเจ้าไม้ธนาโตท่านผู้อำนวยการสถานีและสำหรับวันนี้กำพูดนึงว่า

0: จังหวะจัดช่านะฮะหรือว่าสามช่าสมัยนี้ซึ่งเพลงดีๆก็เป็นเพลงลุกแรกของครูสุรพลสมบัติเจริญยังไม่ได้ตั้งวงดนตรีนะครับอยู่กับวงดนตรีจุฬารัตน์ก็หมายถึงว่าคณะวงดนตรีจุฬารัตน์ได้แต่งเพลงจังหวะสนุกแบบนี้ควายหายเขมรไล่ควายนะฮะแล้วก็ยังมีอีกเพลงหนึ่งนะฮะเพราะว่าจะเป็นเพลงที่ครูร้อยแก้วรักไทยหรือสัมพันธ์อุมากูลเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานส่วนครูมงคลพยาคุณก็แน่นอนครับท่านเป็นหัวหน้าวงดนตรีจุฬารัตน์นะก็เรียกว่าเป็นผู้ที่สนิทสนมกับครูสุรพลในยุคแรกๆเนี่ยไม่ตั้งวงดนตรีก็มาร้องเพลงนี่ควายหายและก็ยังมีเพลงในชุดนี้นะครับเขมรไล่ควายนะก็เป็นเพลงที่คุณฟังขอเข้ามานะในเพลงที่3ครับสำหรับในสายแรกของรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิทยาเรดิโอ 88.75 ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านครับในเย็นย่ำยามสนธยาของวันจันทร์ที่29นะครับปลายเดือนมิถุนายน2569นะครับความสุขของการฟังเพลงพักผ่อนกันในช่วงที่เรียกว่าเป็นมนต์เพลงลูกทุ่งเก่าเราชอบนำมาบอกประวัตินักร้องครูเพลงต่างๆนะครับหรือจะคุณฟังส่งเพลงเข้ามาทางหมายเลขโทรศัพท์084300-2556 094-356-391นะครับเราอนุรักษ์อ่านเพลงลูกทุ่งเก่าเราชอบด้วยกันนะครับทาง FM วิยาเรดิโอ 88.75 ได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมัยคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลาร้านลุ่งเรืองอะไรยนและก็โรงไม้พนาพันธ์และก็สุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่หมู่3สิงหนครสติงมอนะครับเดี๋ยวจะมาบอกกล่าวเล่าเรื่องเล่าสิบกันในเพลงเก่าเราชอบฟังกันไปเรื่อยๆนะครับ4สา5สายอยู่กันตรงนี้นะครับอนุรักษ์อ่านเพลงลูกทุ่งดีๆกันในเพลงเก่าเราชอบนะครับขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่เกาะถ้ำนะครับพี่อุบลคนเกาะถ้ำก็ส่งเพลงเข้ามานะ3พ้นหานเพลงในด้านของอนุรักษ์อ่านเพลงลูกทุ่งเก่านะครับมาป่าสางปนันของครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับไปเที่ยวป่าสางกันในแบบฉบับของลูกทุ่งเก่านะครับพระพุทธบาทตากผ้าเดินสง่าถิ่นทอผ้าพื้นเมืองหรือเรื่องลำไยรถดีสืบสานประเพณีชาวยองดังกึกก้องพันไก่ชนนะนะมิ่งมงคลพระโคขาวตำนานถิ่นสาวโสภาใต้ลุ่มฟ้าแดนป่าสางนี่ก็เป็นคำขวัญของอำเภอป่าสางนะครับที่ครูสุรพลเป็นผู้ขับร้องและก็ยังมีภาพยนตร์ไทยในอดีต2014โดยวิชัยน้อยหลอดกำกับการแสดงนะก็ชื่อเพลงมนรักป่าสางนะฮะหนังไทยในยุคนั้นก็ยกกองไปถ่ายทำที่อำเภอป่าสางจังหวัดลำปูนนู่นแหละเจ้านะสะท้อนชีวิตทิวทัศน์ในอดีตนั่นเองเรียกว่าเป็นผลงานของครูสุรพลและก็มาเป็นภาพยนตร์หลายเรื่องนะครับนะอย่างเรื่องที่เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนั้นก็มีเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนี้แล้วก็มีประวัตินักร้องครูเพลงมาให้ได้ฟังกันด้วยนะครับอีสานตื่นกรุงนี่ก็เป็นเพลงที่จังหวะเรียกว่าคึกคักกันละสำหรับในยุคชุดลำเกี้ยวสาวและก็ควายหายผ่านกันไปฟังกันต่อดีกว่าครับในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้จากการเกาะยอขอมาอีก10เพลงครับจัดกันไปกับแสงสุรีรุ่งโรจน์ตำนานจากนครราชสีมานักร้องเป็นพ่อครัวกันมาก่อนนะครับและก็ประกวดร้องเพลงก็เรียกว่าได้รับรางวัลพร้อมทั้งซื้อเพลงของศิลปินตาบอดครูเพลงตาบอดนะครับครูสำลิดลุงโรดเพลงละ600บาทสมัยนั้นนะฮะน้ำมันลิตรละกี่บาทละไม่ถึง10บาทเลยนะครับในยุคนั้นก็เรียกว่ามามีเพลงที่
1: โด่งดังกันมากมายนะครับในขณะที่เขาดังนั้นเขายังเป็นพ่อครัวของโรงแรมใหญ่แถวสุขุมวิทนะครับโรงแรมแอมบาสเดอร์ก็เรียกว่าเป็นตำนานที่โด่งดังกันแบบที่เรียกว่าเพลงนอกจากจะนอกจากจะมีเพลงหนาวนอกร้อนในแล้วก็โดยเฉพาะสาวเสื้อลายนะคุณผู้ฟังคงจำได้ดีนะครับเพลงที่แสงสุรีรุ่งโรจน์ขับร้องแห่กันมากเป็นเพลงดังในอดีตนะครับที่ครูสมิทธิ์รุ่งโรจน์ให้แสงสุรีมีชื่ออยู่ในเพลงด้วยนะแล้วก็ยังมีหลายเพลงสามเด่นกำพร้าเพลงยะชาซึ้งๆมาฟังหนาวนอกร้อนในเพลงที่สองครับกับทูลทองใจจะฟังไปลูกทุ่งก็ได้ลูกกรุงดนตรีไทยสากลก็ไพเราะในฝันเพลงของครูเบนจามินนะครับให้ทูลทองใจกับร้องในยุคแรกๆเช่นเดียวกันนะครับฟังกัน2เพลงก่อนจากการเกาะยอมอบทุกเสียงทุกสายเช่นเดียวกัน

ทางผ่านการไปครับเพลงในฝันในชุดแรกหรือยุคแรกของทุนทองใจกังสดานหรือเจ้าชายรัติการแล้วแต่จะตั้งสมญานามกันละสำหรับในยุค2500นะฮะโปรดเถิดดวงใจปรารถนาและก็เพลงนี้แหละเพลงในฝันนะครับผลงานเพลงของครูเบนจามินตุ้มทองโชคชนะนี่ทำให้ทูลทองใจโด่งดังกันใน3เพลงแรกนะครับ3เพลง2500นี่แย่งความนิยมมาจากอาจารย์สมยศทัศนพันธ์นะแต่ทูลทองใจก็มาถูกไพรวันลูกเพชรนะเรียกว่าแฟนไพรวันนี่ก็กำลังพุ่งก็ดีหรือจะเป็นเพลงไทยสากลก็ไปรอดนะครับประมาณปี2508 507 508นะฮะทูลทองใจเคยมาทำการแสดงที่ฮาลูร้อนสงขลานะครับสมัยนั้นก็แหมเรียกว่ายังกันผ้าเก็บตังค์กันอยู่นะมีโปรโชว์มาด้วยสิเพราะว่าอยู่ในยุค ปลายๆของทูลทองใจแล้วนะคนที่ท่านจะล้มป่วยแล้วก็ไม่หยุดทำการแสดงนะครับในยุคนั้นก็ทูลทองใจพาวงดนตรีล่องใต้นะแต่ละคืนนี้ก็ยังมีวงดนตรีของใครล่ะสีไพรใจพระนะครับสีไพรใจพระไหมสีไพรใจพระวงกระดิ่งทองก็มาทำการแสดงด้วยก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับทูลทองใจนั้นได้รับสมญานามว่าเป็นนักร้องเสียงระฆังกังสดานนะครับผู้นานเพลงที่ชื่อว่าในฝันก็เป็นผู้นานของครูเบนจามินนะครับผู้นำทูลทองใจเข้ามาสู่วงการเพลงในการเป็นนักร้องจากคนขายไอศครีมนะครับบ้านท่านก็อยู่สมุทรสงครามนะครับเมืองของศิลปินมากมายทีเดียวนะครับเสียชีวิตเมื่อ1กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2538นะฮะก็เป็นตำนานหนึ่งนะครับที่ลูกทุ่งลูกกรุงหรือไทยสากลที่จะได้ฟังเพลงรักของทูลทองใจ700กว่าเพลงนะครับมีความไพเราะมีเรียกว่าเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับผลงานเพลงของบรมครูมากมายทีเดียวนะครับครูไพบูลย์บุตรขันธ์บรมกวีขี่ตะลุกทุ่งไทยก็ยังมีเพลงน้ำตาเทียนจะเป็นเพลงดังรักในจินตนาการแสบสวงนอกจากนั้นก็ยังมีครูพิพัฒน์บริบูรณ์รักจนขาดใจกระท่อมชาวไร่ครูมงคลมัตยกุลหัวหน้าวงดนตรีนะครับส่วนนิราศเวียงพิงครูสิทธิ์โบราณการโดยเฉพาะเพลงที่เกี่ยวกับสงขลาก็มีนะครับซึ่งครูเพลงที่เคยมาเรียนโรงเรียนสงขลาประชาสงขลาในยุคที่รถไฟกำลังวิ่งโดยสารหาดใหญ่สงขลาหาดใหญ่ไอ้สงขลายะลาสงขลาไปกันตั้งอะไรเนี่ยนะก็มีครูเพลงที่ทูลทองใจได้มาศึกษาหนึ่งเพลงหรือเปล่าเนี่ยในยุคนั้นก็คือเพลงสวนสนครูสันสินประสิทธิ์นะฮะเรียนอยู่สงครอบราชาในยุคพ.ศ.เท่าไหร่ล่ะพ.ศ. 2500 ต้นๆนะครับแล้วก็นำมาเล่าสู่กันฟังในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งนะครับครูสันสินประสิทธิ์ท่านเป็นคนอีสานนะครับส่วนพี่เขยก็มาเป็นพนักงานรถไฟอยู่สงขลาแล้วก็มีบ้านพักรถไฟอยู่ที่นั่นแหละหลังโรงเรียนอนุบาลสงขลาบริเวณนั้นนะครับเมื่อก่อนเป็นบ้านพักรถไฟและก็คงจะประทับใจธรรมชาตินะครับตอนนั้นเงือกทองนะเงือกทองยังไม่มีนะเงือกทองมีประมาณ2508 2509นะครับโดย อาจารย์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพ่อช่างนะมาปั้นนะก็อาจารย์กิตนะก็เรียกว่ามีเพลงต่างๆมาเล่าสู่กันฟังมากมายทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาฟังเพลงที่เป็นเพลงประจำวันพระวันนี้วันพระนะครับธรรมะสวนานี่ก็เป็นประจำละแฟนอยู่ที่อยู่ทางด้านของสิงห์นครนะครับก็ขอเข้ามานะครับแล้วก็ยังมีอีก 3-4 สาย
รอฟังกันอยู่ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิยาเรดิโอ 88.75 ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลาการซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกครับเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกบดน้ำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์ก็ได้สบายสบายบริการเป็นเงินเดือนเสมอครับอยู่ที่บ้านบางด่านใกล้ๆเซเว่นหรือเว้นบ้านบางด่านนะครับตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสมหมายคาสวิตบางด่านสงขลากับพัฒมิตรก็คือรุ่งเรืองอะไรยนต์จำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีนะครับลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ที่รุ่งเรืองอะไรยนต์ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา0813574245มาสงขลาก็ต้องมาพักที่นี่ครับโดยเฉพาะอำเภอสิงห์นครสุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่นะครับหมู่5สตรีมอลสิงห์นครสงขลาเปิดใหม่โดดเด่นเห็นแต่ไกลโดยตัวอาคารสีเขียวสบายตาวิวธรรมชาติต้นตาลถนนนกร้องสายลมให้ความเป็นส่วนตัวอย่างยิ่งดีเลยนะครับเครื่องด้วยความสะดวกพร้อมทั้งตู้เย็นใหม่เอี่ยมนะครับทีวีฟรีกาแฟฟรีทุกห้องนะครับน้ำอุ่นน้ำเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานที่สุทาชาเล่รีสอร์ทนะไม่เหมาะกับผู้ที่เดินทางมาพักผ่อนไม่ว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันนะครับมาชาร์จพลังสำหรับการพักผ่อนและเปลี่ยนเดินทางกันต่อไปนะครับนะที่สุทาชาเล่รีสอร์ทสี่แยกศาลาพร้อมลงไปทางวัฒนพโคตรประมาณ300เมตรนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเปิดบริการ24ชั่วโมงนะครับนะก็เรียกว่าตลอดช่วง24ชั่วโมงนะครับที่สุทาชาเล่รีสอร์ทหมายเลขโทรศัพท์0883958702เอามาฟังเพลงกันต่อครับเพลงประจำวันพระธรรมสวนะก็นี่แหละจากบ้านปลายนาขอเข้ามา

เที่ยวเชียวชอบสิแม่ก็ออกปีกอุ้มกลางสองปีกออกคุมพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าแม่ไตจะปลอบขวัญลูกเสียงกรุบกรุบปลุกขวัญลูกตอบเจี๊ยบเจี๊ยบเสียงลั่นทั้งที่ขวัญเขย่าแล้วเคี่ยข้าวออกเผือต่างคุยเหยื่อออกให้ลูกไก่แม่ไก่ไร้ทุกข์สิไม่มีสุข

หิมาลัยปัจจุบันแต่ก่อนนั้นเป็นเขตหิมวันตะประเทศเป็นขอบเขตสิงคอนข้างพระสุเมรุมาตรชาญไกรลาดคิรีเป็นมหานาทีนามว่าสีทันดอนเป็นที่อาศัยรากตดและจะตุบททวิบาทตักษาชาติมลึกขมาศสีหราชกาฟอนองค์พระศิวะประทับ

นี่พออาศัยสุขตอนเย็นวันหนึ่งโคแม่จึงกล่าวแก่ลูกน้อยว่าย่ายังมีอีกหน่อยที่หลังดอยชายดอนแม่อยากจะชวนเจ้าไปเล็มเอาบทเอื้องแต่มันช้ำเลืองตาแลระวังเสือแม่ลูกอ่อนฝ่ายลูกโครับคำเอ้าแม่จงนำลูกน้อยวันนี้เราคงอร่อยแสงแดดก็ถอยไม่ร้อนแม่บอกลูกเสร็จเรื่องก็ยักเยื้อง

ปรินชาติชวนชมดุดผืนพรมหญ้าอ่อนก้มหน้าเล็มออกรถจนลืมกำหนดจมูกลูกห่างแม่แม่ห่างลูกห่างดังถูกดังหอนยังมีพยัคฆ์ตัวใหญ่มันย่องมาหมายขย้ำมันเริ่มคำรามคำรนใบไม้หล่นปลิวว่อนแม่โคก็ยังกินหญ้าเจ้าเสือก็อาเขี้ยวงำมันจะขย้ำแม่โคเพื่อล้มตัวโตเสียก่อนแม่โคจะตายไหมน้อ

โปรดจงเชื่อสัจจะใช้ขันติธรรมะโปรดฟังวาทะเราก่อนเราขอร้องสักครั้งกลับไปสั่งลูกรักท่านคอยเราสักพักแล้วเราจักกลับย้อนมาเป็นพักสาหารเพื่อให้ท่านได้กินเราเป็นสัตว์มีศีลไม่เล่นลิ้นหลอกล้อนเรามีลูกรักเหลือเหมือนแม่เสือรักลูกคิดฝังปลูกปลานี้เราต่างก็มีลูกอ่อนพยักใหญ่ได้ฟังเห็นจริงจังสัจจะเลยยอมละหันหลังให้โคไปสั่งลูกก่อนฝ่ายแม่โคตัดคุ้งมาท้ายทุ่งพบลูกเล่าความทุกข์ให้ลูกฟังแล้วหันหลังวิ่งย้อนโคถือใจสัจจะลูกโคก็กะตันอยู่วิ่งตามแม่มาสู่ที่เสือยืนอยู่อ่อนวอนแม่เสือค่ะอย่าแค้นข้าขอตายแทนแม่ข้าข้าถือมันกะตันอยู่ตาแม่เสือจงอย่าเคืองคอนแม่เสือใหญ่ได้คิดเลยหักจิตปลงตบนึกเห็นอกแม่คอว่าโอ้โอ

เจ้าก่อนอานิสงอะไรเสือจึงไม่กินคอใช่จะงอไม่กินต่างกลับมีศีลสังวรสัตว์บางตัวกลัวบาปมนุษย์ไม่ทราบใจสัตว์รู้จักคลั่นหนักเบาไม่เหมือนคนบางเหล่าศีลกร่อนริมไกรลาดหิมพาน

0: ตัวนะครับ
1: เป็นสุภาษิตที่เตือนใจสำหรับพระกับพรานยังติดค้างวันพระเนี่ยเว้นครูสุรพลอีกหนึ่งเพลงนะครับเราจะต้องมาชั่วโมงที่2กันละเพราะแหมวันนี้คุณนุเฟ

่าชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่ที่หมู่5สัตหีบสกลนครสงขลาเห็นแต่ไกลนะครับสำหรับจากแยกพร้อม

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

ของคณะครูสุรพลสมเจริญนะครับสำหรับรองดาวโสธรบุญและก็พนมไพรลูกเพชรนะทั้งสองก็เป็นสามีภรรยากันนี่สามีเป็นผู้แต่งภรรยาเป็นผู้ขับร้องแก้ท่ายางไม่ลืมท่ายางนะครับสาวท่ายางไม่ลืมท่ายางคุณขอมาจัดให้ครับสองเพลงแรกในชั่วโมงที่สองของรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิยาเรดิโอ 88.75 จากคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่หมู่3สติงหม้อสิงห์นครสงขลานะครับหลวงกล่อมก็ฟังผ่านกันไปเป็นเพลงซึ้งๆที่ศิษย์สุรพลนะครับคณะศิษย์สุรพลนี้ก็คือพนมไพรลูกเพชรเนี่ยก็เรียกว่าบ่งบอกถึงคนท่ายางซึ่งมีใครบ้างเป็นดารานักร้องรู้สึกจะมีมิชัยบัญชาพระเอกยอดนิยมในอดีตนะครับพิเชษภูมิเหมก็เป็นคนท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนอกจากนั้นท่ายางยังมีคำขวัญของท่ายางนะเกษตรคู่บ้านขนมหวานคู่เมืองเขารูปช้างหรือเรื่องฟูเฟื่องหาดปีกเตียนอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับเมืองนี้ก็เป็นเมืองเกษตรนั่นเองนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรรมชุมชนเก่าแก่และก็ยังมีโครงการอะไรโครงการตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะครับนั่นคือโครงการช่างหัวมันอยู่ที่ท่ายางเพชรบุรีนะครับเป็นศูนย์รวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรที่อำเภอท่ายางเพชรบุรีนะครับในหลวงรัชกาลที่9พลิกฟื้นดินที่แห้งแล้งทุรกันดารให้กลายมาเป็นพื้นที่สีเขียวโดยมีที่มาจากมันเทศชาวบ้านนำมาถวายและก็แตกใบงอกออกมาบนตาช่างแสดงให้เห็นถึงความมหัศจรรย์ของพืชสามารถเติบโตได้ทุกที่นี่เนี่ยครับในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านจึงมีพระดำริขนาดมันเทศที่วางอยู่บนตาช่างมันยังสามารถงอกได้จึงพระราชทานชื่อโครงการนี้ว่าโครงการช่างหัวมันเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551นะประมาณเนื้อที่250ไร่นะครับเพื่อพัฒนาศูนย์รวมพืชเศรษฐกิจเราก็นำมาเล่าสู่กันฟังในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 ในชั่วโมงที่2ต้อนรับทุกท่านนะครับได้รับการสนับสนุนจากอูสมายคาสวิทบางด่านสงขลารุ่งเรืองอะไรยนโรงไม้พนาพันธ์และก็สุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่นะหมู่5สิงห์นครสงขลาเดี๋ยวจะมาว่ากันต้องขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันอยู่น้องริมคลองสำโรงก็ส่งเข้ามา4เพลงนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาที่ตำบลหัวเขาบ้านบ่อเตยก็รอฟังเพลงคุณสนควรดินนะครับเดี๋ยวจัดให้ก่อนดีกว่านะครับขอมาเพลงแรกนะแต่ได้ฟังเพลงต่อจากน้องริมคลองสำโรงเลยก็แล้วกันนะครับซึ่งรอฟังเพลงที่ชื่อว่าแอบรักคนสวยเป็นเพลงที่2พี่ไม่มีแฟนยอดรักสลักใจสายันสัญญาเปิดเทอมรอรักและก็ยังมีเพลงที่รอฟังกันอยู่สัญญาหาแฟนของสัญญาพรนารายนะเป็นเพลงแรกก็แล้วกันนะครับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิยาเรดิโอ 88.75 เหมือนเดิมนะครับมอบทุกเสียงทุกสายมายังผู้ดำเนินรายการกันเป็นพิเศษขอบคุณไปยังน้องริมคลองสำโรง

เปิดเทอมรอรักของสายันสัญญานะครับและก็พี่ไม่มีแฟนของยอดรักสลักใจก่อนหน้านั้นก็อีกสองผลงานเพลงนะครับก็เรียกว่าฟังกันอิ่มบกอิ่มใจจากน้องริมคลองสำโรงส่งเข้ามานะครับสายันสัญญายอดรักสลักใจสองสิงห์ชาไรเสือนี่มาเจอกันอีกแล้วครับท่านนะครับถึงจะจากไปกันแล้วเนี่ยทั้งสองท่านนี่ก็เป็นศิษย์ของอาจารย์ชลธีทานทองสายันสัญญาเนี่ยเราเป็นรุ่นพี่กันเล็กน้อยนะครับเข้ามาก่อนสักเสือเพ่นจีนาอกนะลงอักขระเรียกว่าครบชุดทีเดียวนะครับศิลปินสมัยก่อนตัวอย่างนี้เหมือนกับครูมโนราครูหนังตะลุงปักใต้บ้านเรานั่นนะความเชื่อส่วนยอดรักสลักใจนั่นก็เป็นรุ่นน้องไล่เลี่ยกันนะครับจากทางด้านของพิจิตรนะก็เรียกว่าทั้งสองนั้นก็ได้เพลงของอาจารย์ชลธีทานทองกันมาในยุคแรกๆกันเลยทีเดียวนะครับนะเป็นเรียกว่ายอดนิยมนักร้องยอดนิยมกันทั้งสองท่านฟังผ่านกันไปในเพลงเก่าเราชอบนำมาบอกนำมาเล่าเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งนะครับคุณขอมาคนละหนึ่งเพลงครับจะจัดให้ก่อนนะครับนะเรียกว่ามักน้อยกันหน่อยนะไม่มากไม่ไม้กันแม่ฟังกันข้าวเหนียวติดมือกับทางด้านของตัวกระใจเหงาแล้วก็ไปที่ยาวๆกับบ้านบ่อเตยรอฟังกันอยู่เช่นเดียวกันนะครับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิยาเรดิโอ 88.75 ดับการสนับสนุนจากสมัยคาโซวิทบางด่านสงขลาซึ่งบริการหันซ่อมเครื่องยนต์ช่วงรางรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพันธุ์นะเครื่องระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกครับเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดอาการเหล่านี้หายห่วงนะครับการันตีกันได้กับงานฝีมือของสมัยคาสวิทโดยเฉพาะช่วงล่างบ้านบางด่านนะครับตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเย็นย่ำยามสนธยานะครับบางครั้งบางพื้นที่ก็ฝนจะตกลงมาบ้างเช่นเดียวกันด้วยความปรารถนาดีจากสมัยคาสวิทบางด่านสงขลาตั้งกันอยู่ที่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามทางโทรศัพท์มาได้นะครับ0624565556รุ่งเรืองอะไรยนต์จำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีนะครับลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็มีบริการที่ร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์ไม่ไกลไม่ไกลกับอู่สมัยคาสวิทนะครับบ้านบางด่านเช่นเดียวกันถนนกาญจนวนิชปากซอยใหญ่เจียมบางด่านสงขลา0813574245มาสิงห์นครนะครับพักผ่อนหรือจะมาธุระกิจปักปังต่างๆเหล่านี้ก็แนะนำมาพักที่สุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่นะครับบรรยากาศเงียบสงบสบายกับการพักผ่อนนะครับเพื่อที่จะชาร์จพลังเต็มที่งานที่รออยู่ครั้งหน้านะครับเปลี่ยนจะเดินทางต่อสำหรับนักเดินทางนะไม่ว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันหรือผู้ที่มามีกิจธุระที่อำเภอสิงห์นครนะครับก็ขอแนะนำครับสุธาชาเล่รีสอร์ทอยู่สี่แยกลาพร้อมไปทางวัดธรรมโคตรประมาณ3เมตรขวามือนะครับก็มีบรรยากาศเงียบสงบใหม่เอี่ยมนะครับเฟอร์นิเจอร์ในห้องทั้งตู้เย็นแอร์คอนดิชันหรือว่าจะเป็นฟรีกาแฟทุกห้องนะฮะเครื่องทำน้ำอุ่นก็มีด้วยนะครับที่สุธาชาเล่รีสอร์ทสิงหนครสงขลาเปิดบริการ24ชั่วโมงครับ0883958702ครับคุณสนควรดินอำเภอปากพยูนนะครับรอฟังอยู่สำหรับเพลงดังในอดีตของเสี่ยโอหรือพนมนพพรนพพรโปรโมชั่นจากจังหวัดชลบุรีนะครับเพลงดังของพนมนพพรก็คงจะเป็นลาสาวแม่กลองช่วงหลังนี้ก็มีเพลงแฟนเพลงดังอีสานชื่นชอบกันมากนะครับมาฟังเพลงนี้กันเลยดีกว่าครับเพลงที่สองนั้นตัวกลายใจเหงาจากทางด้านของพี่หลวงชำนาญนะครับสอออกพิเศษให้กับสาวปลายนา
เต็มจุกๆกันไปเลยสำหรับเพลงของต้นฉบับของสายันสัญญาฟังเพลงแรกกันก่อนนะครับข้าวเหนียวติดมือ

เราเป็นผู้นำเพลงจากทีมงานบ้านบ่อเตยแนะนำเข้ามานะครับสำหรับเพลงใจน้องห้องข้างรองเท้าหน้าห้องก็เป็นกองเสียงในลอนดอนก็เรียกว่าเราจะต้องแบ่งคนละสองเพลงกันนะครับเพราะว่าเวลามันจวนเจียนเต็มที่นะครับจำกัดจำเขี่ยซะเหลือเกินอย่างไรก็ตามครับเราถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะให้เต็มที่เต็มเพลงนะ4เพลงเหลือ2เพลงและอีกคุณผู้ฟังอีก2คนรออยู่กันตรงนี้นะครับเดี๋ยวต้องมาแบ่งเวลาให้กับผู้ที่นำเสนอกันด้วยนะครับสำหรับทางด้านของโรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามกำแหงสงขลาเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้วัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่074311725 074314357นะครับสำหรับทางด้านของรีสอร์ทที่สติงหม้อหมู่5สิงห์นครนะครับไปทางวัฒนโคตรจาก4แยกพร้อมประมาณ300เมตรนั่นก็คือสุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่เอี่ยมอ่องทีเดียวนะครับสบายๆกับการพักผ่อนห้องพักสะอาดสดชื่นนะชาร์จพลังเต็มที่สำหรับงานที่รออยู่ผู้ที่จะมาพักนะหรือผู้ที่จะเตรียมเดินทางต่อก็ไม่ว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าลูกเรือน้ำมันนะครับมาพักผ่อนกันที่สุทาชาเล่รีสอร์ทนะทั้งชั่วคราวข้างคืนนะบริเวณที่ใกล้ๆกับอำเภอสิงห์นครนะครับมาลงมาทาง4แยกพร้อมสุทาชาเล่รีสอร์ทนะครับราคาย่อมเยาและก็มีทั้งเครื่องปรับอากาศใหม่เย็นเยี่ยมฉ่ำนะครับพร้อมเฟอร์นิเจอร์ในห้องและก็ยังมีเครื่องทำน้ำอุ่นกาแฟฟรีสุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดบริการ24ชั่วโมงนะครับ0883958702นะครับสำหรับสุทาชาเล่รีสอร์ทเป็นผู้สนับสนุนรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FVR Radio 88.75 หมดทุกเสียงทุกสายนะครับทางด้านของทีมงานบ้านบ่อเตยเราก็คงจะได้2เพลงเพราะว่ามีคุณฟังรอกันฟังกันอีก2เพลงนะครับสำหรับทางด้านของคุณฟังบ่อยางสงขลาตรงนี้ก็มาฟังทางด้านของหนุ่มเมืองไพรไหมสอนคิริศรีประจบนะครับเพลงที่ครูชลธีทานทองเขียนให้สมัยที่อยู่วงดนตรีรวมดาวกระจายถามสาวว่าพอหรือยังไม่เสียใจหนุ่มเมืองไพรนะครับแม้กำลังโด่งดังหนุ่มเมืองไพรก็ไปเสียก่อนนะครับเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะครับก็มาฟังกันดีกว่านะครับในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาจัดกันไปจากทางด้านของคุณฟังอยู่ที่ซอย14ราชอุทิศ1บ่อยางส